0: ฮัลโหลอบา
1: ฉันเลยไม่วุ่น
2: อบุเทนซิมโนโนจะเซย์เดี๋ยวว่าเดี๋ยว
3: เอ็งยามีอ่ะอาสุดังความมาเอ็นจิวร็อกมิกซ์อ่ะอับวามิพามาเราพูดสมัดดันมีอะไรดีเจทุทุสิสิอารีโนเอ็งน่าสั่งอัมมามีหัวดินสโตรงคงมีเชื้อ vitality and energy
1: เว้ยเดียววุ่นดีกันวุ่นสิสิอารีเนี่ยเดียยังแค่ไหนกันสิวุ่นเจ๋ยเย
3: ่ Hi man อัมป้าบาดเดมิโฮเอ้ยน่าเมนูข้าวสารว่าดาวหัวคุย
1: มีคุปติสิอา
3: เซวบีอาวันเดียวยูคุยOur pharmacies and herbal shops. Now, what do you do? What number is it? 0244-186-612. And now, 0244-832286. After 0244-719-30. A painful, a bad time, one more money for any kind of when you feel doing a train come home.
2: Angel Rock Mixture. Bekasamo. FDA. Adjie Jedi Nkratoyatu.